บายดีสบายดีสบายดีขน่อยกูดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งพ่อแม่อยู่ทั้งบ้านอยู่ทั้งเฟซบุ๊กทั่วโลกอยู่ทั้งขับรถขับล่างไปใดฟังสบายสบายละหยานี่เด้อเฮาเริ่มแต่10โมง51เด้อโมงเด้อขน่อยเด้อ so little bit late so okay หนังหน่อยคนเพิ่นตื่นได้ so have to make sure that yeah make sure but คือว่าเสียงขน่อยเอาลงลูกกันอย่าอนาเพราะมันดังอยู่นี่นะโอเคกูดนะย่ามาพบกันอีกเนาะมาพบกันกับขน่อยเนาะค่ะกงกะวันเดือนจูนวันที่7ปี2026ว้าวอากาศขึ้นงามขึ้นงามขึ้นจักหน่อยแล้วขอบใจหลายๆขอบใจลูกพี่เดียวอากาศงามขึ้นงามขึ้นเลยเด้อ so yeah we at least we not too bad so bro พันไอ้ซออยู่ so เพลงที่2จักหน่อยแม่นของ bro เด้อจักหน่อยเปิดอันเด้อที่แช่ขึ้นให้อยู่สิแช่ขึ้นให้อยู่แปลว่าเปิดโตนั่นแมนต่อไปแมนเพลงเด้อดัชวะซองโซขน้อยเอ้ยมื้อนี้ว่าเลยก็ดีเนาะอากาศก็ยังงามดีใจสิว่าเฮาได้หนุ่งเครื่องซ้ํามือเนาะว่านุ่งเครื่องซ้ํามือรักษาห่างกันไปย่างเด้อขน้อยไปย่างว่าเลยก็เปล่าอีกตัวนี้เนาะแอคทิวิตี้ต่างๆแต่ละทีจะเต็มขน้อยไปเพราะว่าอันนี้เฮาไปเด้อไปใส่กับไปหมวนไปสิงกับผีกับน้องกับหมู่กับครูกับหยังก็อย่าไปอันนี้ขน้อยพิเศษกับก่อนเนาะทุกอย่างเมื่อกับขน้อยเองกับขอบใจที่ว่าน้องเดือนงามเพิ่นได้เชิญขน้อยไปแต่งงานลูกชายเพิ่นได้ลูกไผ่แล้วได้ลูกไผ่ว้าว so happy for her so let's see ขน้อยขอบใจหลายๆเด้อขอบใจพร้อมทั้งอันสามีครอบครัวของเพิ่นที่เชิญพวกขน้อยไปก็เลยพากันไปกับเอ๋ยมุดเนาะกับไปเห็นเจสสบายเนี่ยขอบใจ so congratulations is newlyweds Victor and Super One เนาะอันนี้เนาะ well all the best to love each other forever stronger ขน้อย stay together for the rest whatever it is I have to say stay together for the till rest of your life I know หากกันตื่มอันอย่าอันนั้นมีแต่แพงกันหากกันอย่าอันนั้นกันธรรมดาคนเฮาเนาะเอสุขสวรรค์จันทวงศ์ขอเพลงต่างคนต่างไปโอเคส่งให้เด้อเพราะว่าอันนี้อันแม่ได้เตรียมแล้วเพราะเขาต้องเตรียมก่อนใช่มาเปิดลบบ่ได้อยู่นี่นะลูกเพราะว่าเพิ่นโบ accept YouTube มีเขาดาวน์โหลดแล้วอ่านใส่ USB แล้วเขาจะมาเปิดอยู่ตัวนี้ลูก so that's yeah เขาใช่มาเปิดลบบ่ได้บ่คือบ้านเฮาบ่บ้านเฮาเพิ่นมีอยู่หั่นอันนั้นเนาะอันนี้บ่ได้เครื่องเพิ่นยังเอาเครื่องแบบเก่าบ่ใช่ป่าวแบบเก่าขอโทษเด้อลูกเด้อส่งมาแล้วแม่สิเปิด next week well maybe not next week เรื่องเถื่อทีนะเพราะเต็มมันเป็นขันไปดิพอหลายคนอ่ะกันสิว่าแล้วขน้อยโนอันขอโทษเด้อว่าตัวนี้ก่อนอันให้ลูกหลานเฮาที่ว่าอันผู้แต่งงานให้มีแต่ความสุขสบายใจม้วนหนวนอยู่ในภาคว้าวMusic is so good. I like to see. I don't know. I forgot her name, no? พนห้องเพลงม้วนม้วนคัปเปิลเลยทั้งผัวทั้งเมียว้าว They're super I mean crystal voice. เสียงดีม้วนหลายม้วนฟ้อนกันว่าสันแต่ได้มาอันเพราะว่าอยู่ในพรากก็เลยพากันมาเออลีจังหน่อย Okay, bro. Next your song. The next one. So, and the second one.อันต่อไปแม่นเพลงม่วนหลายเพราะว่าถือกับเพลงอันเพลงโบรอันพันเนาะลักกี้ so ถือกับยำฮ้อนพิ่นล่องใส่ปีเดือน7 is in July right we have all kind activity outside ขน้อยม่วนหลาย so ทิศหน้านี่ว่าเลยเด้อขน้อยสิมาแต่ครึ่งเด้อครึ่งชั่วโมงโทษเด้ออาจจะเป็นเพลงสิบ่ได้เปิดพ่อน้องสาวเพิ่นสิมาครึ่งชั่วโมงเพราะว่าขน้อยสิมีสิไปวัดลาววิรณรามเพิ่นมีอันนั้นนะเพิ่นมีอันยอดเอายอดซอเอายอดซอฟ้าบ่ขน้อยขึ้นพัทธสิมาโพซิมเพิ่นซิมใหม่นะเพิ่นเขตคันเฮาบ่ไปบ่มีเพราะว่าบ่มีวัดใหม่แล้วก็บ่มีที่ว่าเพิ่นเอาขึ้นเอาซอยอดซอฟ้าขึ้นแล้วพวกขน้อยก็เลยสิถือโอกาสไปต้องหนุ่งขาวเพิ่นว่าสิพากันหนุ่งขาวไปแต่ว่าอาจจะมาครึ่งชั่วโมงมาเปิดซื้อและต่อไปขน้อยก็สิได้ไปอาจขน้อยสิบ่ไปทันอันตักบาทแต่ไปทันเพิ่นไปแห่เพิ่นมีฟอดมีแห่จังซั่นอันนี้คือคืนได้ขน้อย next week โอเค please anybody เด้อขน้อยผู้ใดวางเซินไปเด้อขน้อยเซินไปเถอะเด้อเซินหวมเซิน

ส่วนอันขอเชิญส่วนฐานพุทธะพุทธศาสนากระสุนทุกฐานในทางพุทธศาสนาเนาะโอ้ยขน่อยเอ้ยขน่อยอย่าลืมวันที่13เพิ่นตั้งโฮมแล้ววันที่14ซันเดย์ว้าว it's a sunday it's an i don't know it's a father's day too my goodness so it's the same my same day i have to look for this schedule อย่าลืมขน่อย so วันที่13เพิ่นตั้งเด้อเพิ่นกะเตรียมทุกอย่างอืมแล้วก็6โมงแรงเพิ่นสูตรปริมงคลเวลา14ตอนเช้าเจ้าโฮมพุทธรุษอันพุทธพุทธศนิกสนทั้งหลายเวลา10โมงเรื่องพิธีทางศาสนานั่งสมาธิไหว้พระหับสิ้นพิธีใส่บาตรและถวายเครื่องเส้นท่านต่างๆหลังจากนั้นก็ประสงค์สารประทานแล้วแล้วก็ญาติโยมเฮาอันรับประทานอาหารเที่ยงแล้วเริ่มพิธีการเหยอดสอฟ้าด้วยขน้อยอ้อมพุทธสิมาแล้วก็3รอบอีกด้วยวิธีการอ่านถวายและหยกยอดสอฟ้าขึ้นซิมด้วยขน้อยเด้อขึ้นซิมเด้อเซินทุกฐานไปด้วยขน้อยเด้อทางวัดเราจะได้จัดอันให้มีโฮงทานอาหารและน้ำดื่มซึ่งมีหลายครอบครัวและองค์การจัดตั้งต่างๆได้ร่วมเป็นเจ้าศรัทธาเด้อขน้อยถ้าผู้ใดอยากมีนำจิตนำใจเอาอาหารหวานคามรูน้ำในไปก็ยินดีขน้อยเนาะอันนี้ทางหวานเฮาอืมทานใดมีจุดประสงค์ก็ห่วมเซินห่วมอันเหตุโฮงทานเพิ่นว่าโฮงทานทางหวานยินดีต้อนรับเสมอไปเด้อขน้อยเด้อไปเถิดเด้อยอดโซฟาขน้อยการฉลองยอดโซฟาหรืออันสมโพธิ์ยอดโซฟาเป็นพิธีทางศาสนาที่สำคัญของชาวพุทธลาวเฮาเด้อเพื่อยกยอดโซฟาขึ้นประดิษฐานเทิงหลังคาสิมหรืออันฮอใต้ทาถือเป็นสิริมงคลแก่วัดพระอารามเฮาเด้อขน้อยๆพิธีนี้มีการเหสลองฟ้อนและการเหตุบุญใส่บาปแสดงถึงความสามัคคีและความเหลื่อมใสของชาวพุทธและสลองของละงานสลองอันหรือยกยอดโซฟานี่บ่ได้มีประจำปีเด้อขน้อยเด้อหลายๆปีจึงมีได้มีเทื่อนึงหรือว่าต้องมีที่ว่าเพิ่นสร้างอันมีได้เมื่อมีศาลาหรืออันซิมใหม่เท่านั้นเด้อมีแต่ซิมใหม่เท่านั้นเพิ่นจึงมีดังนั้นเนื่องในโอกาสอันดีงามนี่และสำคัญทางวัดลาววิรวันจึงขอแจ้งข่าวมานี่มาให้ทุกฐานไปเด้อขน้อยไปห่วมเด้อถ้าผู้ใดมีเวลากับไปห่วมเพราะว่านี่สำคัญแท้ๆอ่านพ้นบุญทีพวกฐานอื้อได้ห่วมสร้างจงได้ไปค้ำจุนและยู่นูนให้ทานและครอบครัวจงอยู่ดีมีความสุขแข็งแรงในได้โชคลาภตลอดไปโดยเชิญสาธุสาธุอยู่ที่วัดลาววิรวันนารามตะขน้อย1769 Airport Road Caledon East เซินๆทุกฐานไปด้วยเซินๆโซแล้วก็มีทางวัดเฮาอีกวัดในเฮาคือการอันนี้ขน้อยก็บอกประธานคือสิบ่ฮอดขน้อยบ่ได้ฮอดแต่ว่าก็นำใจอยู่หันคือการเนาะทางวัดอันนั้นลาวชนโชคก็จะมีตักบาทเขาหน่อยเด้อดีกาเราอ่านบุญสำหรับขอเคนเด้ออันนี้เด้ออ่าเพื่อสืบต่อการอยู่ดีมีสุขสว่างสงบให้ลงจิตลงใจลืมการบกพร่องเรื่องการบกพร่องผิดพลาดต่างๆที่ได้ลงกระทำเขาหน่อยผ่านมาทางวัดลาวชนโชคจึงได้จัดให้มีการเหตุบุญสำหรับขอกรรมคือเสียขอเสดาะเข็นเด้อขน้อยโอ้เสียขอเสดาะโศกนี่ขึ้นเพื่อให้พุทธบริษัทได้รวมกันทำเหตุบุญกุศลเด้อขน้อยอุทิศให้พ่อเก่าเมล้างและพ่อเมเจ้ากรรมนายเวรทางพ่อแม่ปัจจุบันกับเมนเนาะเจ้ากรรมนายเวรที่แผ่เมตตาและสรรพสัตว์ทั้งปวงด้วยขน้อยเด้อเกี่ยวข้องกับตนให้อนุขอให้อนุโมทนาปัดเป่าเอาสิ่งให้หายออกจากตนไปให้หมดเลยด้วยขน้อยอย่าลืมวันที่ด้วยขน้อยวันที่จะอยู่ห้องอยู่อันวัดเลยเด้อวันที่14เดือนจุนวันที่14ปี2026แมนสถานที่ห้องเฮียนแมนสกูจิมซิงเกิล30กอสฟรอดอยู่วัดนะขน้อยอยู่อ่ะโอ้ซอรี่อะไปตะอีนี่อยู่ห้องเฮียนซอรี่อะเบาท์แดท
Oh my goodness, well, I saw the ads.

Yeah, it is Yung Hien, the Connoider Yung Hien. So Yung Hien, Yung Hien could call you Jim, her lap one, how curry tuck bat, turn turn to Tan by the Kao Mung Sao. Lerm, Tao Home, UT Satan, T Tambun, Lavale, Sip Mung Sao. Sip Mung Sao, Connor, at Kao Mung Kung, the Donander, Sip Mung Sao, Lerm, PT Tang Sasana, do a gun, white path, have seen several as why Kung Tanatan.ต่างๆให้พระภิกขุสงฆ์เวลา11โมงถวายพระทหารแด่พระสงฆ์หลังจากนั้นโอถวายผัดทหารให้แด่พระสงฆ์หลังจากนั้นก็ฟังธรรมเทศนานำกันเวลา12โมงเถียงเซินหัวมหาประธานอาหารในคอนโดจึงขอเชิญชวนพุทธบริษัททั้งหลายที่อยู่ไกลอยู่ไกลอย่าลืมพอหน่อยไปเด้อไปหัวมผู้ได้สะดวกตัวใดไปพอมี2วัดมี2วัดไปวัดนอกก็ได้ไปวัดในก็ได้อยู่ได้กับไปบุญอยู่ได้ก็ได้บุญคือกันเด้อขอให้ทุกฐานเขาหน่อยได้ยะแหงเวลาไปหัวเมาจิตใจเฮาอยู่เพื่อนก็ได้บุญไปก็ได้บุญเขาหน่อยทำบุญได้ทุกอย่างเลยจะอธิการวราชนโจเนาะเหม็นอาจารย์สมพรจันทะวงศ์และกัดขันอันประธานจัดงานเหม็นครอบครัวอันประธานจัดงานบุญเหม็นครอบครัวโอไดเนาะเป็นเจ้าภาพขอเชิญเด็กหน่อยไปหัวเด็กเขาหน่อยแฮมซีบอฮอดโอ้สาธุอยู่ใส่กับเขาให้ได้บุญได้บุญเด้ออยู่ไซค์ให้ได้บุญโอเคอ่านพี่น้องเขาส่งมาก่อนเด้อขนาดบริอ่านตัวนั้นเฮ้ย what is that โอเคเนาะเซิงจุน good morning madam พอดู good morning what's your baby yes yes so let's see here oh we let's say to คุณสบายดีคุณงามสบายดี bro how are you good good เด้อAll the best. No, Jay, how about yesterday, Jay? Let's just look. Kun Bama. Jay, you just look. But Jay, bro. Last and yesterday, I know. I didn't go for... But I went to park some, Jay. But not park. But I said go... ไป beach. I didn't have time. So, what's kind of... You know. It's nice, but I mean... It's nice to go. I saw they take a picture, but...It's nice. There's a beach at the and you thang khang lei. How ออกไปหยางไปหันก็เป็น beach. I didn't go take a picture. I saw some of the sisi. They took a big picture. It was so nice, so beautiful too. Well, all the beaches all nice. No, มันงามเนาะ. You say ก็งาม. So yes. เจ้เอ้ย อันบ่ไปอันนั้นบ่ Let's see. เจ้อันนี้ what's that? I have to write this down. ก่อนด้วยเพลงอันนี้ I like that เพลงอันโอ้ where bro where are you พันลักกี้เพลงอันนี้เพิ่นว่ามวนซืนมวนซืนนั่นแหละดูโหนเพิ่นลองถึกได้เสียงเพิ่นบ่แต่ว่าเพิ่นเฮ็ด AI ก็มวน I like AI music I don't know somehow some way yes yeah อันนี้ก็มวนคือการแต่เสียงคนเฮาก็มวนอ่อนมวนอ่อนแต่นี่ just some for change คนหน่อยเนาะยุคสมัยเพิ่นก่อนเอาตัวนี้มวนเต้นน้ำกันเด้อนิสัยเจ้อยู่เต้นน้ำกันคือการโอเคเต้นเมื่อวานนี่เต้นแห้งเลยบอกเจ้ฮะ Well, I just want to make sure that I got it โอเคขนหน่อยแวะ my bro พันหันไปทางไหนล่ะ So มวนเด้อขนหน่อยเด้อเบิ่งขนหน่อยสิอัดเอาไว้ I like it dancing with it โอเค Let's see where's that

ขน้อยมวนหลายมวนหลายเพลงโอ้ยบ่ฮู้ว่าคนได้มากนํามากเพราะว่า AI นี่แม่นอยู่ขน้อยเพิ่นว่าเนาะแต่ว่าดนตรีแจ้งดนตรีเฮ็ดให้เฮาจะเต้นม่วนขอโทษเด้อขอโทษเรื่องถือขน้อยโอเวอร์จักหน่อยเพราะว่า something that I like it I can't stop it I don't know why you know just too much on me I love it hey me สบายดีมีเอ๊ะปะทองสบายดีลูกอยู่ดิมแห้งบ่ดนๆเห็นกันหนึ่งจากหลวงพะบางบ้านเฮาอากาศงามอยู่บ่ลูกบ่One more, no, bro. I know. It's so. I like it. I don't know. It's just. I like the music. I like that. Hey, how mwan. Khun hai lao sun jai. Fang lai khun hai yu bu dai. Tong yak ten. Hana. Tong ten. Hana. Jana. Na. Man mwan dai. Mwan ili la bo. Phu thao ten. Ka bo ben yang. Do khong thamada. Ni how mwan. No. You have no choice. Man mwan. Be wa. Khun hai ka lương chit jai how mwan. Lai how dee.คันจิตใจเฮาขึ้นเนี่ยบ่ดีแล้วก็บ่ดีได้เฮาต้องม่วนเฮ็ดให้ตัวเองม่วนและเฮ็ดให้ตัวเองมีความสุขความสุขนึงมาความสุขเพิ่นว่ามันดีสําหรับสมองดีสําหรับหัวใจเต้นม่วนว่าแต่แนวดีๆอันนี้ดีๆดีๆว่าก็ดีอีหลีเห็นนี่ดีก็ดีกับเรื่องคือขน้อยว่าส่วนแรกขนมักๆว่าเรื่องสุขภาพเรื่องร่างกายโซอายุสําสมเฮานี่เจ้คือการเจ้เห็นเพิ่นกินแต่วิตามินแนวดีๆdoesn't matter Jay and seven over 70 เลยเนาะ right Jay she still looks very good for her age แล้วเจ้เพิ่นมักอันนั้นอีกหน่อยเพิ่นมักlet's see เพิ่นมักเต้นลำนี่สำคัญเต้นลำหนึ่งมาห่างกายเฮาก็ม่วนได้เพราะเฮาเต้นเฮาม่วนห่างกายก็ม่วนและจิตใจเฮาก็ม่วนมันเฮ็ดให้เฮายั่งอีกและผิวเจ้ก็ผิวก็งามอีกสีใสจังว่าม่วนเด้อขน้อยเด้อซะสวยนั่นคนเฮาเกิดมาชาติเดียวในได้สิดีหันเฮ็ดเอามีแต่เฮาคิดว่าโอ้อันนี้ดีสําหรับเฮาดีสําหรับตัวเองเฮาอกใจลายก็บ่ดี So lot of people got a lot of stress เด้อขน้อยเด้อมักเป็นแบบ a sickness นะมันมีแนวขึ้นแนวบ่อยากดีหั่นล่ะไปจะว่าอีนั้นก็อย่าเฮ็ดให้ร่างกายกินอาหารที่ดี

แม่เนาะโปรแม่ต้องกินกินอาหารทีเดียวลังเธอ no I can say that เรื่องอาหารลังเธอเขาก็อยากกินโอ้ยว้าวเลยก็ดีเรื่องอาหารเด้อมือว่านี่ไปดองนะว่าโทมีแต่อาหารแซ่บๆกินกันนั่นโซไลก็ไปกินไม่ยังลูกอยู่ล้วงพะบางตอนนี้9:559:45ว่าลูกจะนอนแล้วฮะ what's that right is that right อากาศร้อนร้อนหลายๆอากาศร้อน of course ว่าแล้วเมืองลาวเนาะจะยามร้อนอยู่แล้วของของเพิ่นอยู่แล้วเนาะเจ๋เนาะแม่นคือเจ๋แท้เด็ดเจ๋อยู่ enjoy อะไรตาเด็ดเจ๋เด้อให้ม่วนจังซั่นโลดเพราะว่า not just that เจ๋คือว่าเฮาไปพ่อนไปลำเจ๋นี่โอ้ยเอาโลดไปหั่นต้องเห็นโลดจักหน่อยเมื่อหันบ่ได้นอนแล้วเจ๋เพิ่นเอาวิดีโอเพิ่นออกพ่อนอันนี้สําหรับมันกูดกูดอีหลีเด้อขน่อยกูดสําหรับห่างกายเฮามันดีดีคันสิเว้าดีเนาะ right ดีดีอีหลีนะบ่ let's see ขอโทษเด้ออันขอเบิ่งพี่น้องoh no problem anytime I will watching I will listen to your song but this song so good it's good for this opportunity so next month everywhere มันมีแต่ festival or picnic so we're gonna have a picnic too on 27 June so then and อยู่วัดลาวชวนโตตัวนี้ใหญ่ขนาดเลย July 25 July วันที่25คนขายเขื่องขายของเต็มหมดแล้วแต่มีแต่ว่าเฮาโทษด้วยเฮาบ่ให้เฮาบ่ให้อันพี่น้องเฮาอันเว้าเขาเนาะเขาหน่อยว่าจังซี่ซะมากินดื่มนะเขาหน่อยบ่เว้าหลายมีแต่ว่าดื่มเขาหน่อยต้องไปบอกเพิ่นเพราะเขาหน่อยเป็นผู้อันคอนโทรลเป็นผู้รักษาพอเฮา apply for liquor license เพิ่นบ่ให้มีเหล้าอยู่นอกได้ไปบอกเสียงลําเถือก็ว่าซื่อๆเลยเสียงแหน่เสียงแหน่คันกินน่ะบ่เห็นจังได๋พุ่นมากลัวชุ่มเจ้าสิติดปัญหาอ้าสิมีปัญหา that's what I show them last year too I walk I don't know just observe it แปลว่าบ่ให้อันนี้ก็จริง I shouldn't say that but I do I'm now บ่ให้ยิงซะนะคันกินก็ใส่จอกเนาะตอกเพิ่นบ่เห็นหรือว่าใส่อันนั้นเทอร์มิสนะขนาดบ่เห็นเขาจอกเพิ่นเห็นน้ําก็แล้วมันก็ different จังซั่นพอลังเถื่อ just in case เพิ่นไปกวดอ้าวๆสํานี้พอแต่นอกใจเนาะเจมาเด้อวันที่27โซเด้อ so นี่เฮาไปเต้นลํากันกินหยังกินหยังแซ่บๆแซ่บๆเต้นลําสิไปเต้นกับเจก็เป็นน้ําเจหลายอยู่แต่อยู่โนเจลังอันยากแล้วก็บ่ได้คือกันได้ละเฮา I don't have time much to practicing แต่จริงบึงของเจ practicing ก็ได้ but okay ขน่อยเอ้ยอันนี้เนาะว้าวแล้วก็ดีเนาะแล้วใส่ไว้ใส่โอเคประกาศอันนี้อันที่ว่าพวกขน้อยน้องหนุ่งเนาะมื้ออันพากันอันนั้นพากันอันลมไปซุ่มกินข้าวน้องหนุ่งพากันที่ว่าพวกที่สวยขน้อยนี่แหละน้องหนุ่งสวยขน้อยสวยขน้อยสวยอันนั้นวิทยุเฮาก็เลยเฮาสิมหาสมีแนวเหตุอันอินเดียสิเหตุให้วิทยุเฮาคึกคืนก็เลยลมพวกน้องพากันลมกันว่าแม่นอยู่ตัวนี้เฮารักษาภาษาเฮาเนาะภาษาแต่ว่าน้องหนุ่งเพิ่นเป็นแบบว่า small in English เนาะแต่เดี๋ยวนี้น้องหนุ่งเฮาเว้าก็ข้างขากะยาแต่ได้หลายเป็นหลายเว้าหลายเป็นหลายซะเนาะอันนั้นก็ดีสําหรับแต่ว่าก็เลยว่าผู้ใดอย่างลูกหนุ่มลูกมันยังเขาเนาะมีลูกหลานกันยังซั่นๆจังหน่อยเนาะเขาก็บ่อยากปานใดดอกลางเทื่อ so overnight they working too so อันนั้นก็น่ะถ้าว่าผู้ใดก็มีผู้ใดโอกาสถ้าสนใจอยากมาก็มาเด้อเขาหน่อยเด้อเขาหน่อยสิสอนแต่ว่าก็สิบ่เป็นหยังดอกเฮาสอนแต่ว่าสิมาแบบเขาหน่อยมาก็บ่แม่นเพราะว่าMy, this is my responsibility. It's a big responsibility. ลำเถือไปบุญใส่ตะกี้เขาเปิด9:00ขนาดต้องมา10:00ต้องออกแต่พาดีโหลดเพราะว่าต้องมาเตรียมเด็กเขาหยาดเขาเมื่อยลำเถือขับโหลดก็ใกล้อยู่สั้นนะแต่เดี๋ยวนี้เล่นระเบิดก็มากระบบไปหยังก็อันนั้นเขาลึงแหละเท่าว่าหรือว่าเป็นน้ำอันยุ่งสังขารนะบอกเท่าแล้วเขาก็อยากอันตื่นช่วยตื่นเศร้าว่าไม่ใช่ว่าได้ตื่นเศร้าอายุสังขารอายุสังขารอันนี้อายุสังขารเฮา it's okay so as long as you healthy เด้อขน่อยเด้อไปจิมเจ้บ่ไปจิมก็อย่าไปอยู่ในภาคเต้นลําอันนั้นก็ the best คือกันเด้ออันนี้ว่าซื่อๆขน่อยนี่ไปกินไปอันนี้ได้ it work เช่เด้อขน่อย it work I like that I like that anything เฮาหนุ่งเครื่องนะมันหักไปโหลดมัน

go smoothly the body how but me lum but me lum like a noise straight I like that and it any be out just not fix gone so yes let's see can not just any no wow can you bring say fang pheng to ni ya lum kit thung kan ni na men khong an ya an ajarn song lit you frang said chai ya bun su te pokon last name pun yes pun teng pun song khona pot lei loi I like it it's really good it's sweet voice อย่าลืมคิดถึงกันทุกท่านอย่าลืมคิดถึงกันเด้อวิทยุภาคภาษาลาวทรอนโตอย่าลืมคิดถึงกันเปิดเพลงม่วนม่วนให้ฟังโอเคฟังเพลงม่วนตอนนี้ let's say what is it อย่าลืมคิดถึงกันม่วนม่วนทุกท่านม่วนม่วน so I have to see what time is it now no เขาต้องจดทุกอย่างได้ขนาด you knowเพราะว่าอันเพื่อนจะคู่ห้ามบ่ให้เปิดเพลงโลเล yep

ันมันก็น้อยหมอลายหมอลายเด้ออันนี้จะลืมคิดถึงการเสียงเป็นว่าหน่วงก็ซื้อแล้วไอ้เกาะกระยูทางอันอันนั้นคือกันได้ไอ้เกาะพังกระยูมงรานเป็นล่องห้องม้วนหมุนโซก็น้อยอย่าลืมอันนี้ประกาศถ้าผู้ได้ต้องการขนาดประกาศมันเป็นสปอนเซอร์ของวิทยุภาคภาษาลาวเฮาถ้าผู้ได้ต้องการฐานปกอันนี้เรื่องการสูญเสียเนาะอันผู้ที่ว่าสำคัญในครอบครัวคือน้อยว่าเอามาแหละขนาดก็ได้สวยหลายคนอยู่ลังคนผืนปากบอกออกบอกบ่ได้ความขืดมันตันว่าซั่นเนาะก็มาติดต่อหาพวกขนาดเด้อขนาดพวกขนาดรับใช้เสมอมีหยังกับปรึกษากันว่าซั่นเนาะปรึกษากันติดต่อกันขนาดเอ้ยถ้าทุนได้เผื่อมีความสนใจในการรับใช้บริการในการขนาดที่พวกฐานมีการสูญเสียผู้ที่หักผู้แพงในครอบครัวเนาะขน้อยว่าจังสันต้องการความช่วยเหลือทางด้านเฮือนเก็บศพขน้อยเนาะบริการให้ความสะดวกทุกอย่างติดต่อหาพวกขน้อยเลียนอันจินดาน้อยอันทุนี้พวกขน้อยยินดีที่สุดเด้อที่ว่าสวยกันเพิ่นมี2บ่อนขน้อยตัวนึงอยู่ที่ทางทรอนโตเฮาโรดเดอะฟินิโรแอนด์ครีมิชั่นเซ็นเตอร์อิงค์121 City View Drive ทรอนโตตัวนี้ตัวที่2อยู่คิชเนอร์Funeral Home and Crematorium 3 Forwell Road ซื้อติดต่อได้ขน้อยถ้าผู้ได้ต้องการโทรหาขน้อยก็ได้หรือว่าโทรหา right on to to เจ้าของเพิ่นก็ได้แมนคมาลปาวาก519-340-0425และก็เลียนคุณบรินดันสตัน905-407-8379อันตั้งหน้าของ community ด้วยคนเดินนอกสาวฮาว please I speak the languageอันนี้เปิดว่าภาษาแล้วเก่งคอนเวนเนียนทุกอย่างคนอภาขอกพาคิงเด้อตลอดมียังอันนั้นโหลดเต็มไปเลยเป็นได้เพิ่นห้องเพิ่นก็บักใหญ่ๆได้แต่อันนี้พวกเฮาหันมีครีมิชั่นอยู่กับหาเลยสบายๆอยู่สลียามหนาวเนาะก็หน่อย That's right there โหลดก็ความสะดวกซั่นๆนะมีทุกอย่างขนาดก็ไปแล้วเซอร์วิสหลายฐานหลายครอบครัวอยู่ไปกับครัวอยู่ขน้อยเด้อพี่ว่าเฮาช่วยกันนอนขน้อยของจะสินอนในอื่นขน้อยก็บ่จักคือว่าเป็นทนายความมีหยังพวกเฮาก็มีอยู่มีน้องสาวเนาะน้องสาวพวกขน้อยเอิ้นเร่ๆสื่อเพิ่นแท้ก็มีเพิ่นมาตอนนั้นนะแต่ว่าคือเว้านอกันคือเพิ่นว่ามันก็ถูกถ้าว่าเฮาล้มกับเพิ่นล้มทีเดียวพวกขน้อยเพิ่นว่าเพิ่นบ่แม่นคือเพิ่นนี่จ้างย้อนคนไปเฮ็ดไปล้มบ่แม่นคือเฮาเหตุการณ์จังซั่นเฮาก็ได้เงินเดือนคือเพิ่นนะจะล้มหลายล้มต้องคืนเวลาอันนี้เพิ่นเว้าถูกเพิ่นเว้าถูกลางคนก็ว่าโอ้ยมาบ่แม่นขน้อยเฮาต้องเบิ่งกันอันนั้นซะก่อนเบิ่งภาษาลาวเพิ่นว่าเบิ่งกะละเซซะพอคือซุเพิ่นนี่เหตุการณ์เพิ่นคนมาเซอร์วิสคนเพิ่นเอาคนเอานําคนพอเฮียนทนายความบ่แม่นธรรมดา lawyer it's not easy เด้อขน้อย there is a lot of you have to be smart too and fight too ต้องไฟความเวอร์บุรีบอมเมนตี้ได้ปากเขานี่ต้องว่าวเคล็ดว่าวแบบ you know you have to be tough ว่าสนั่นคืออันในกฎหมายเขาหน่อยมีคนทับบอมเมนทับเรื่องตีทับการว่าวเขาต้องว่าวให้มันไม่ยังเขาหน่อยมันบอมเมนอ่อนๆจังซะมันก็บอกมันบ่ได้มันบอมเมนแนวจังว่าลังเถื่อก็ขัดต้องการใส่น้องเขาก็ฮู้จักเวลาว่าวได้ก็ว่าวเท่านั้นเขาหน่อยเป็นว่าวเพราะว่าแต่เพิ่นเอาชั่วโมงนึงชั่วโมงกันถึงซื้อก็เอาหอด500เพิ่นอันนี้ก็แม่นอัน I understand that too though คืออันตำรวจตำรางคือกันขะหน่อยเวลาเพิ่นใส่ยูนิฟอร์มเพิ่นทัฟหรือไปเฮือนคนที่ว่าไปจับจั่นจับนี้เพิ่นก็เฮ็ดทัฟแต่จริงๆเนาะได้ฮู้มันบิงคือกันกับเฮาออกท่านเพิ่นก็ดีจ้อเพิ่นก็เว้าดีเว้าม่วนเว้าสื่ออันนี้มันธรรมดาเวียกของไผของมันก็สิเว้าเวียกว่าซั่นขะหน่อยนี่เป็นโคศกนี่ก็สิไปหายเพิ่นสิ

ิว่าโอ้บ่ไปเฮ้ยเพิ่นก็บ่ฟังมันออกไปนอกเด้ขน้อยก็ทับแบบนั้นทับแบบไว้เออบ่บ่แบบตำรวจผู้ใดว่าซั่นบ่คือจริง no it's true though sometimes I do that เพราะเฮาก็ต้องอันนั้นบึงเวลาก่อนเฮาก็ต้องอันนั้นทับจังหน่อยแต่ว่าวิทยุเนี่ยบ่แล้วขน้อยขน้อยขน้อยมีคนสอนขน้อยขน้อยขน้อยบัดเมื่อ no I'm not going to say that that's not nice that's how I want to say okay อันนี้เรื่องมนุษย์ขน้อยมนุษย์อีสมนุษย์แล้วก็อย่าลืมไอ้คนน้อยทั้งอันนั้นเด้อยายสมบูรณ์ฮาผู้ใดต้องการเวียงจันทร์เทรดดิ้งคอร์ปอเรชั่นลิมิเต็ดเด้อ1300เอ็มโกบูลวาร์ดขน้อยมีทุกอย่างเขาเนี้ยเขาเจ้าเขากำเขาดำขน้อยของแห่ง usually a lot of ของแห่งเป็นเฟอร์เป็นหมี่เป็นหยังเนาะอ้ายเฮาลังเทื่อเพิ่นก็สั่งอยู่ได้คันเฮาสั่งให้เพิ่นเพิ่นก็เอามาอยู่ติดต่ออ้ายไฮเดอร์4167379211ติดต่อโลกขน้อยตั้งเถื่อเพิ่นก็หายกินซื่อๆก็มีขน้อยโยอุ้ยอ้ายเอ้ยจะมาใจดีแท้ขอกินก็หายกินเฮ็ดได้จะได้กําไรโอ้ยเพิ่นว่ากําไรบ่สนดอกใจดีใจดีได้ว่าอะไรก็ดีเพิ่นเป็นคนใจดีสมว่าเป็นพ่อค้าบอกเพิ่นอ้ายจะดีหลายก็คือเขาบ่เข้าวัดแหน่สิเขาบ่ได้ดอกว่ายังอยากไปหมวนอยู่มันไปเที่ยวเลยดิเพิ่นรีไทร์ลูกเพิ่นอันลูกชายเพิ่น takes over เลย good for him enjoy life หน่อยเอ้ยแต่ว่าอันนี้เนาะเฮามื้อนำมื้อเฒ่าอายุซํานี้เพิ่นว่าเด้ออย่าไปคิดหลายอย่าไปคิดโอ้ยเงินให้ลูกเงินให้หลานโนขน้อย no enjoy yourself เงินคําเฮาบ่ได้เอาไปนําได้ก็บ่ว่าได้คันสิว่าเพิ่นอันเซฟไว้เด้อเอาไว้แน่เฮาก็ต้องการคัชคือกันอยู่นี่ตาดกันสิว่าก็บ่แม่นโอ้จ่ายจนหมดบ่แม่นลางคนก็โอ้ยอยากได้นั้นมันจะโอเคอ่ะดูน้องขน้อย sorry about that อยากได้ของเพิ่นมันก็สิยากคันถ้าบ่เป็นของเฮาแท้ๆโอ้ยบ่ได้อลีบ่ได้อลีเด้อลางเทื่อขน้อยไปซื้อเลขโอ้ยซื้อโต๊ะนึงก็บ่ได้ no winning number อีกmy goodnessคือว่า2โตก็บ่ได้สิได้2ที่ฟรีทิเก็ตก็บ่ได้โอ้ยว่าโศกค่ะมันขึ้นกับของไผของมันทุกคนไผก็อยากได้เนาะคนหน่อยเนาะแต่มันขึ้นกับของไผของมันได้บ่แม่นสิว่าเพิ่นได้เฮาก็ได้โนบ่แม่นของเฮาเพิ่นก็บ่หายถ้าแม่นของเพิ่นนั่นเพิ่นก็อันนั้นแล้วเด้บ่ได้บ่เคยซื้อไปซื้อก็ถือก็มีอันนี้เนาะเว้าความจริงเว้าความจริง soLet's see เขาหน่อยเพลงตัวนี้มันหมวนได้อันนี้ก็ AI เขาหน่อยมากดิเพิ่นว่าเพลงอีกอย่างนี่นะอ่านบอกมาอย่าลืมเด้อเพิ่นว่าผู้บ่าวเอ้ยเห็นไปเห็นผู้สาวก็ลืมผู้บ่าวผู้สาวเก่าฮะผู้สาวใหม่โอเคเด้อ Let's see what is that number 1เด้อเขาหน่อยเด้อมอบให้ทุกท่านเด้อทุกทางบ้านทางเฮือนเด้อทุกโปทุกบ่อนเลย

วันหลายขนมวันวันนะ My goodness I can't believe thisไอ้โน่ขนาดเรื่องเธอเถาขนาดมาอยู่อันวิทยุก็เลยเป็นจ่อยอ่ะมันเป็นหนุ่มนำย้อนมาเพลงม่วนหลายก็เลยจิตใจม่วนนำเพลงพูดทู่อันนั้นทู่ exciting ม่วนหลายม่วนหลายโอ้บึงดูขนาดจังงงว้าวโซย่าอันที่อ่านอันเรื่องที่ว่าอันเฮาหักษาห่างกายเฮาเจ็ดเนาะใดล่ะบึงก่อนนะหักษาห่างกายค่ะเด้อขน่อยเด้อและสิวิตามินไอ้ติกินวิตามินอยู่ตลอดเจ้คือกันได้เจ้ซุสบันซุสันเวรี่กูดออฟเทคแคร์เฮาเซลฟ์นั่นอย่าลืมวิตามินเด้อขน่อยวิตามินดีวิตามินเอสําหรับตาเด้อผู้ใดมีปัญหาตากินวิตามินเอนําแหน่ซอยาวิตามินดีละลายอาหารว้าว I take it every day วิตามินอีBut I take the calcium for included, you know what? I mean, come with omega 3 already, so fish oil, na kanoy. Man man, ahan kanoy. Kalo mo kin, not necessary. Pero how kin ta, say ta, ha man okay, the A, the please. Oh, nang chia brain, how that's something, samdot samong. Po wan, yak man yak lum, but man wa.คือเพิ่นว่าว่าเฒ่าโนๆขน่อย that's not เฒ่าบ่แม่นเฒ่าเพราะว่าเฮา have too much อยู่ในเบรนเฮานี่เป็นพันๆๆๆๆมัน install it อยู่นี่มันอยู่ในสมองหั่นน่ะจังซั่นบ่ให้ว่าโอเค no เจ้าเฒ่าจะ no it's not that บ่แม่นเฒ่าได้บ่แม่นเฒ่าเพราะว่าเฮาใช้หลายพูดใช้จนบ่มีทางว่าตั้งบ่มีทางเอามันเต็มอยู่ในสมองเฮา so yeah อันนี้ว่าเรื่องอันนี้เด้อแต่ว่ากินแต่สํากินนะเรื่องเพิ่นว่านอนขน้อยตามอ่านเบิ่งว่าเพิ่นว่าคันเฮานอนน้อยว่าสิดีสิเป็นเบาหวาน I don't think so เพิ่นมีปัญหาอยู่เรื่องนอนถ้าเป็นน้ําอัญญูแต่หลายคนก็จมอยู่ว่าเป็นน้ําอัญญูอาจจะแม่นนอนเต็มแล้วแล้วก็บ่นอนได้บ่นอนตื่มเฮาสินอนตื่มเพิ่นก็บ่นอนแต่ that's it that's all เฮ็ดหยังฮอดยามตื่นแล้วก็ลูกโลดตื่นขึ้นอันนี้อันแม่นแท้อันสิแม่นได้เพราะว่าเฮานอนแต่ว่าเฮาไปเฮาต้องมีแอคทิวิตี้เฮ็ดคันบ่มีบ่ได้บอดี้เฮานี่ต้องการ usually master ก็กล้ามซีนหั่นนี่ just เพิ่นว่ามันให้มันไทหั่นน่ะมันแน่นเฮ็ดเอ็กซ์ไซส์ขน่อยแน่นถ้ามันนั่นกันยังหาเท่าก็อย่ายังก็อย่าไปย่างไปยอเขาบอกเขาเรื่องเธอย่างกับมันสีเป็นสียากคือขนมหมักนี่มีแต่ถ้าไปจิ้มโหลดมันมีลอยน้ำนี่ดีอีหลีว่าแล้วก็ดีอันนั้นถึงแม้เขาจะกินวิตามินเขากินแต่ตอนนี้อยู่เพื่อนกับบริษัทดีเบิ่งเวลาก่อนเด้อเขาบอกว่าเพิ่นอันนั้นอะโอ้สิบริไลได้ขนมเสียจักหน่อยก็ยังอันนั้นสิบบาทยังหานาทีก็สิได้บ่ายเพราะว่า

คอมเมนต์เพิ่นสิเข้ามาตะกี้แม่นคอมเมนต์แล้วเขาหน่อยเข้ามาเฮาอยู่เท่าใดก็ได้อันนี้ต้องเอาเวลาเพิ่นต้องมาจัดคือกันต้องเอาหนักเนาะโอเคแล้วคนหน่อยเนาะเว้ากันเว้าสู่กันฟังอันนี้ว่าสิวิตามินค่ะวิตามินดีแท้ๆเอ๊ะนั่นสําหรับตากินโลเด้อกินโลแล้วก็วิตามินนั่นดีนี่ละลายอาหารเพิ่นว่าเนาะกินขน่อยกินใส่2แบบเพิ่นว่าโอ้เพิ่นว่าโอ้กินคือเดียวก็ได้แล้วหลังอาหารและเวลากินอาหารอยู่เพิ่นหมออ่ะกินโอลิวันแล้วพอดิบ่ฮู้จักตัวนี้เดี๋ยววิตามิน B ค่ะ B ขน่อยให้บํารุงประสาทโอ้บํารุงประสาทคือกันเด้อควรกินตอนกินข้าวคุณไอ้อ้าวอันนี้บ่กินยามแล้วก็กินแหละหลังอาหารเช้ากินข้าวตอนแลงย่านมีหันย่านมีโอ้แต่แลงหันย่านมีปัญหานอนอาจจะแม่นกินอันนี้กินยามใดกินซิงคนซิงนี่ควรกินตอนท้องว่างคุณโอ้ยมีการกินเลือกอีได้นี่ตอนว่างถ้าท้องบ่ดีก็กินหลังอาหารเพิ่นว่าโอ้ย my goodness บ่ให้กินตอนนี้บ่ให้กินห้ามบ่ให้กินกับอันคอปเปอร์แคลเซียมเด้อขน่อยเด้อสําหรับซิงค์ yeah omega 3 oh we all do that so omega 3 fish oil huh? นี่อันกินอีกในพิซซ่าขน่อยในห่างกายเฮาต้องการ30นาทีสําบ่บ่ได้สัดส่วนมีหยังอันนี้หลังอาหารบ่ก่อนอาหารโอ๊ยขน่อยเอ้ยเด้อสิได้ไปก่อนพอให้คุณมาคุณคัมโบเดียให้เพิ่นเข้ามาที่หน้าอย่าลืมคนมาแต่นั่นเด้อขน้อยมาแต่ชั่วโมงอันครึ่งชั่วโมงพอหลังจากนั้นเฮาก็สิเปิดเทปโอเคฟังเพลงตัวนี้พอให้คุณเพิ่นมาซะอันนี้ Yes what is that here to หักแล้วก็เข้ามาเพิ่นว่าอันนี้ม่วนแท้ๆได้คือมึงตึ So หักแล้วก็เข้ามาเด้อขอบใจด้วยขอบใจทุกท่านเด้อขนอดเด้อสิได้อำลาไปก่อนเด้อโบรโอเคเด้อ yes อันจะอำลาไปก่อนอยู่ดีมีเฮงส่งข่าวหามานี่วันเด้อโอเค thank you เด้อ thank you ทุกท่านเด้อที่แคลเด้อโบรพันเด้อ thank you so much เด้อ lucky โบรพัน lucky I like to allow your song a lot I'm gonna go check though how out ตามเบอร์อันนั้นเนาะมวนๆละมวนขอบใจ where is it see number 2 yeahขอบใจทุกท่านเด้อขอบใจ

ปันแต่ดอมมันดูเหมือนยิ้มได้นาทากยมจีหายะสมัยเย็นไม่รวมอาลือเปลี่ยนองการเต้มวยเตี๋ยเธอต่ำนาเตชงายมันแมนชงายมอมมอมเต้คือกัดสมมดกัดไอเปลี่ยนดาวเวียนเมียนแต่สมปื้มเมียนตะกับปาลสลับตาเปลี่ยนมวยนู้เวียนเมียนอังกับเวียนเมียนอะไว้ได้ห่อเลอเวียนแรงในเลอตักนะเนี่ยเจนเปลี่ยนหายพลีกับปาลตอนเนี่ยขมายนึกขมายยืนในหายกับปลาหอเนี่ยได้นึกคางสุรินทร์ขมายโดยเจ็ดปน่ะขนมขนมตั้งแต่หายตุกข้อคือเมียนในโดยขณีน่ะคือตัดรอบคืนตะเวียฉลองสมมติว่าตามตึกแล้ววิฉลองสมมติเวียหอฉนังอดโดยขณีย่อมบัญญัติไว้ง่ายแต่นะคือถ้าฉนังอดปิดเดิมดักจุงดักไอ้ดดไอ้อ่อนลงนามเมียนก็เพี้ยฉันก็ทรบเคยทรบจำได้มาแต่นู้ตู้ตะกอเวรุเรื่องยตู้พันวัวเธอตะกอบ้านวัวเธอเอาแต่เจ้าตะซอดองกูมเพลิงนั้นเคยในตำวัดเกี่ยงห้องเกี่ยมันปังห้องที่คือทักเกออดเกออดอะไรเนี่ยคลันไตรอดหนึ่งไปเช่ยยังเต๋อไปมีคลันไตรในไปเก้ามาเช่ยให้มายกเต๋อเพลือเกี่ยงห้องดอกสายปังห้องลางเลือดโดยยื่นปังห้องดองตรงเจียปังห้องตรงเจียนะดองไงกระเอาหม้อวิมีนสระสระเจกิสนีนั่งวิเนื้อตัดตะโซดองโกมนั่งนะมาลหายเปียอไว้ได้เวียเพลียมเพลียมนั่งได้วิเชนเมาไอ้ไอ้นั่งวิเชนปีน่ะสระเมาคือท้าเวียมันเงยเข่าเตะมันเงยเข่านั่งคือใช่คือเกณฑ์ในเย่ตามสับไงนั่งชี้อไว้ตามเลยหยบเลานั่งหมดนั่งคืนตาตะโซดองโกมปนตามปัดขนมจับมันเนี่ยมันเนี่ยอันตึงเกตึงเจ้ามันได้กึศตะดองโกมได้กี่ผงหดในวัดโดยเป็นมนต์นั่งเตะปนเปียนั่งเป็นนั่งนั่งวิลออนจังเกปราอาไว้ได้เกปราวิลออนคือถ้าเกสกจัดเยอะนะอันนี้ท่านเพียบแต่เมียนปีมนเมาคือท่านนี่เรื่องได้อาไว้อย่าไว้เวียเชนเมาเองมันบัดคอมบัดเออมันบัดกัดเรียงมันบัดไอ้ตั้งหมดวิเชนเมาเองเปียทักเชนเมาปีมนุอัดแค่โซ่ก่อนชวนกาเปียนั่งวิอัดเมียนในดึกยามท่ารถแต่เพลิงมันยืมรถเมียรถกูได้ดอลลาร์มอเตอร์เนี่ยยืมได้เมียนไอ้อากองปีจังเนี่ยมวยหมกมือเก่าหงากองถากองไอ้ปู่เมียนเรียงจีกองดูยังระเบิดบ่ไอ้กูเวียนเมียนจีกองจังได้นะตอนแต่ดอลลาร์เมียนหมกเมียนเก่าให้เมียนมาสินมันดังทำไม่เจอเปียบอลเตะดาวมาปลาหม้อมอเตอร์แล้วเมียนตัวไอ้ให้ดอลไงเก่าหม้อมอกาปีเจ้าจักรยานยนต์น่ะแล้วเนี่ยอ๋อลูกอ๋อเนี่ยน่ะสลับนั่งได้ลื่นน่ะนั่นยัยทักยมชีตุจักรยานยนต์ตับซาเลยเดี๋ยวอันเมียนได้รู้ไอ้ที่ทำการเวไปเกท่าไว้ได้กิตาการเกตตัวละนั่งไงคือไว้ได้ได้ไปเชียร์เรียกไปเชียร์จนตัวละอ่านง่ายได้เวลอ้อบังใครเถอะแกยิงแม่นบอชนาวได้เกท่ายกเปี่ยตัวจักรยานยนต์หรือมอเตอร์น่ะอ๋อเตะเวมาเองนะอ่ะคลั่งตั้งทางไม่เวลาบอกนักเรียนได้คืออย่ามายังกีปารังกีตาเกลียมูลเลตนะสำหรับมูลชาวมูลไอ้นั่งยังทำมาเลตนะออกิเดย์ขมายว่าเมียนเปียที่ออกิเดย์นุปการเราอีมาได้เมียนเกสโกลไอ้ปนักคนปการระเบียบไปเยอะสมัยเย็นมันยังเป็นเมียนนาท้าโดยสักขมายเมียนแต่เปียมันแม่นจะเปียด้วยท่าเปียปารังกีตาเจเนริกนะปุ่นนั่งแกไปโจลหายตาโอเคเดย์ขมายว่าเมียเปียนั่งเป็นเมียนแต่ฮัลโหลชั่วโมงโอเคเดย์มวยน้องมวยชั่วโมงไอ้ยานาชั่วโมงมหาห้องยานาชั่วโมงไอ้ชั่วโมงไอ้มองมันละให้เปลี่ยนนักบรรณาวิอัตเมียนตัวไอ้ถังอ๋อเมียนตัวไอ้ขนมอะไรยืงยีอัตเมียนเปลี่ยนปรังขนมนั้นปนับสั่งสกัดปิ้งไม่ยืมกัดอันนี้วิอัตเมียนตัวไอ้เตกาเด็กใจเปลี่ยนชวนกาลระบาดมวยจึงการปราปีเขาเนี่ยแต่ตามมนุษย์คนเมียนานี่จะต้องยำเย่ต้องประมาณมาวนิกาสังเกตนะโดยท่าได้เนี่ยขยมไปดามกงสังตือเรียนไปดามไปกันกระโบมวยเนี่ยมนุษย์จ้าก็ให้จ้าจึงขยมกิจเจนทางกระเพราปล่อยน้องไปเป่าด้วยกระเพราปัตย์ดอลมาจุนนขยมมาเนี่ยคลาเนทางกระเพราเนี่ยคลากระตาบโดยซาปารังทางกระตาบรู้ไอ้อาสมเพียะนั่งวิอัดเมียนในน้องวับทอยยืงวิมลมาอมลายยืงจุนกาลเต้ก็ยกเปียกเก่งกันมวยเตี้ยสติโลยืงสองไงนะคลาสน้องวิเลนจังสควอลสติโลเดี๋ยวให้นะบ่าอาบูมตะขมาย

0: ตาฟงเต้นเนี่ยหรือลุยลานโยกบาลยมจำตั้งขมายจำตั้งปรังรูวิลออตั้งออกขมายละออเบียบขมายปรังละออหรือปรังกวัดปลายปีปรังปันกวัดตำรื้อดักเอาตามขมายอันนั้นสุดตัวไปให้เราทักยมยมเจริญเรื่องอันนั้นยมเจริญเลยโจลวิเชียรไล่เฮยมาลูกห้องต้นท่านยกเรื่องระบำโมลเย่จนทุลบานเมื่อคลาสยกสัตว์เนี่ยกำปูกำปูแล้วนะกำปูน่ะโซซักกำปูน่ะเข้าในสัตว์วัดที่ดับเปิลนะระบำโมลเย่จะปรังระบำกองในจะปรังระบำในเชกสเปียร์จะอังเลยยกมาดักเจ็บทำไมเฮ้ยเล่นจะเข้าเตี้ยยมบานเมื่ออาทิตย์ยมบานเมื่อมวยปีเลยโอเทียโฮลีฟุกเบอร์รี่ดิสกับปังก็ดักจะทำไมถ้าก่อนใบขลุกในในเคลียยมบานเมื่อนะนะกีทเฟอร์บานกีออดเมียนฟื้นเอาเพียรสักทำไมเจ้าอ่อนนี่กีทเฟอร์เอาเพียรสักทำไมกั้นเมียนลำไรเราบอกไอ้เดมียนลำไรจีเพียรสักเกนกี่ยมดักจีเพียรสักทำไมเอาตรมตร์เอาสลับบ้านเอาปีรัวนี่ยมส่งไปจับตรมนั่งยมส่งออกคน
1: ส่งเชียวส่งเชียวนั่งทำไมกายรูปกรุบกรอบ